0: มีเอื้อยแนะนำมาเอื้อยเพิ่นเข้าฝั่งเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทสถานีรถไฟเพิ่นก็เลยแนะนำให้มาเฮียนอยู่นี่ลองเบิ่ง
1: So you have family connections here. That's fantastic.
0: โดยหลังจากที่ว่าจบมาน้องก็อยากเฮ็ดเวียกอยู่ทางบริษัทรถไฟลาวจีนเป็นสายทางบริการ
2: 看过传统如何激发创新，新技能如何构筑未来。现在是时候见证老挝的古老习俗如何走向世界。
3: 哎呀，好呀，可以了，谢哥。
2: 我的旅程即将在一场庆典中落下帷幕。我来到了纳龙匡村，这里正在举行一项独特的传统活动。
3: Look at that. That's crazy. That's so loud.
1: I have been invited to build my own rocket.
2: 仪式前的准备工作是混合自制火药，再装到竹筒中。
1: All right, my rocket is sealed, drilled. All I've got to do is tie a stick on, Bosch and a fuse, and we're ready to take it to the festival.
2: 这些热闹的场面正是高升节的序曲，更为人熟知的叫法是火箭节。
1: Can you imagine this thing flying up in the air and then coming back down? You wouldn't want this landing on your head, put it that way.
2: 在想象完那个令人震撼的场景后，我意识到，若要真正读懂这些飞向天空的火箭，唯有去了解它们的起源。
1: So we have a few hours until the action kicks off, but I thought it'd be interesting to see why the festival exists in the first place.
2: 温坎卡提亚是纳龙匡村的副村长。
4: บุญงานบุญบุพเพที่ว่าสำคัญที่สุดในการอันที่หนึ่งก็เป็นทักษะพวกบุพเพนี่อันที่งามของเราว่ามายามันคง
1: Is this okay? Okay.
4: สองก็เป็นมาเฮ็ดเพื่อว่าขอบผลพรอันนี้ขอบให้ฝนตกดีประสันซาลงมาเพื่อว่าเฮ็ดให้ทำให้ทำหน้าวู
1: ้ It was alright at first and now it's just slowly intensifying So we travelled here on new railway How would you say that that has impacted your life?
4: อ๋อสองมื้อสามคืนจากสิจังหวัดจากสิมันเดี๋ยวนั้นมันเป็นเรื่องการขายมะเพชรนี่ส่วนหลายก็เป็นมาส่งขายต่างเมืองต่างแขวงส่วนหลายก็เป็นคนพ่อค้าอยู่แขวงอื่นเฉพาะอยู่เชียงขวาง
1: So it's quite unbelievable that they're going to be strapping rockets to this thing. It's huge.
2: 火箭节盛行于老挝的老族和邻近的泰国伊桑地区，是在雨季来临时举办的祈雨仪式。
1: Look at the size of the rockets hanging off the back of it.
2: 祈雨舞并不稀奇，但这里的人们会用盛大的烟花为稻田的丰收祈福助力。终于，倒计时开始了。
1: Here we go, going for launch.
4: 3, 2, 1.
1: A few technical difficulties, I think. Let's go. There we have it, ladies and gentlemen. The rocket vessel has officially begun. So now that the first rocket has been launched, it's opened up the field to all of the competition. So these guys are getting their rockets ready to launch, which will be judged based on their flight path. That was incredible! Woo-hoo-hoo-hoo!
2: 这个节日源于一个古老的传说，雨神和一条神秘巨蛇斗法，引发了干旱。绝望之下的村民们向天空发射火箭，才换得雨神降下甘霖。尽管传统始终未变，但这个节日正在悄然演变。这项延续千年的传统活动，过去只是附近数百村民参与的小型集会。如今，来自老挝各地、周边东南亚国家乃至世界各地的游客， 纷纷汇聚于此。